0: ได้บ่ได้อันเจอน้อผัวได้ได้บ่ได้อันเจอน้อผัวได้ได้บ่ได้มาหนูเด็บบ่ดู
1: ผัวได้บ่ได้มาหนูเด็บบ่ดู
0: ยาดออัลลอฮ์จาเจงไกมิ
1: ดาดาอัลลอฮ์จาเจงไกมิ
0: ผัวได้บ่ได้มาเฟยบีจี
1: ผัวได้บ่ได้มาเฟยบีจี
0: บ่แม่นซะนี่บ่ได้กากิง